แหวกเองกูมันจริงหน้าเก่งแต่หยุดกะลาเก่งเก่งตัวกูอีกอย่างหวานตาใส่เรื่องหวานตา